สวัสดีค่ะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราออกอากาศเป็นเทปนะคะปกติเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ค่ะและออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์ด้วยค่ะวันอังคารเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1 ยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังค่ะหากท่านผู้ฟังต้องการติดต่อกับรายการนะคะส่งอีเมลมาได้ที่ info@thairadio.ca info@thairadio.ca ค่ะสำหรับ Facebook ของรายการคือขบวนการจับฉายโดยไทยเรดิโอแคนาดา account Facebook @thairadiocanada ค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนค่ะบทความนี้นะคะเป็นบทความสุขภาพจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรคือภาวะกระดูกอ่อนที่ปกคลุมปลายกระดูกบริเวณข้อเข่าเกิดการสึกหรอและเสื่อมสภาพลงตามอายุและการใช้งานหนักทำให้กระดูกใต้กระดูกอ่อนนั้นเกิดการเสียดสีกันจนก่อให้เกิดการอักเสบปวดและทำให้การเคลื่อนไหวติดขัดไม่คล่องตัวเหมือนเดิมโดยมักพบปัญหาข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุรักษาได้หลายวิธีตามระดับความรุนแรงโรคข้อเข่าเสื่อมอาการเริ่มต้นมักจะแสดงออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยผู้

ป่วยจะเริ่มรู้สึกถึงข้อฝืดตึงโดยเฉพาะในช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือหลังจากนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานต่อมาก็จะเริ่มมีอาการปวดเสียวขณะเคลื่อนไหวเช่นการเดินหรือการขึ้นลงบันไดและอาจมีเสียงกรอบแกรบในข้อเข่าร่วมด้วยเมื่อเข้าสู่ระยะที่รุนแรงขึ้นอาการปวดจะเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันแม้ขณะพักผ่อนก็อาจจะรู้สึกปวดได้นอกจากนี้อาจสังเกตเห็นข้อเข่ามีลักษณะบวมโตขึ้นหรือเริ่มมีภาวะขาโก่งผิดรูปซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาจะทำให้ความสามารถในการเดินลดลงและเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอย่างมากการควบคุมน้ำหนักนะคะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น1กิโลกรัมส่งผลให้ข้อเข่าต้องรับแรงกดทับเพิ่มขึ้นถึง4เท่าข้อเข่าเสื่อมรักษาหายได้ด้วยตนเองผ่านการลดน้ำหนักอย่างน้อย 5% ของน้ำหนักตัวจะช่วยลดภาระของกระดูกอ่อนผิวข้อลดการเสียดสีและบรรเทาอาการปวดได้อย่างเห็นผลชัดเจนค่ะการกินยาแก้ปวดนั้นอาจใช้ยาพาราเซตามอลหรือยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ช่วยบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดและลดอาการอักเสบของข้อเข่าได้ดีในระยะแรกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเป็นครั้งคราวแต่ควรใช้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เพื่อป้องกันผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารและไตค่ะการใช้อุปกรณ์พยุงเข่าวิธีรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการใช้สนับเข่าอุปกรณ์พยุงหรือไม้เท้าช่วยลดแรงกดและเพิ่มความมั่นคงขณะเดินช่วยให้ผู้ป่วยทรงตัวได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงการล้มเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเข่าหลวมหรือเริ่มเดินไม่มั่นคงอย่างไรก็ตามไม่ควรใส่ตลอดเวลาเพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อรอบเข่าอ่อนแรงลงการทำกายภาพบำบัดนะคะเน้นการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อช่วยพยุงข้อเข่าร่วมกับการใช้เครื่องมือทันสมัยเช่นช็อคเวฟหรืออันตราซาวด์เพื่อลดการอักเสบและเพิ่มความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพการใช้งานของข้อเข่าให้ยาวนานขึ้นและลดการพึ่งพายาแก้ปวดการฉีดสเตียรอยด์เป็นการฉีดยาลดอักเสบเข้าข้อเข่าโดยตรงเพื่อบรรเทาอาการปวดอย่างรวดเร็วเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบเฉียบพลันหรือปวดรุนแรงจนขยับไม่ได้แต่ไม่ควรฉีดบ่อยเกินไปเนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของกระดูกอ่อนในระยะยาวการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้นสกัดเลือดของผู้ป่วยมาปั่นแยกเฉพาะเกล็ดเลือดและโปรตีนแล้วฉีดกลับเข้าข้อเข่าเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและลดการอักเสบด้วยเซลล์ของตนเองเหมาะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นถึงปานกลางที่ต้องการฉีดเข่าเสื่อมด้วยเซลล์ของตนเองเพื่อเน้นการฟื้นฟูการฉีดสารน้ำเลี้ยงไขข้อสังเคราะห์การฉีดกรดไฮยาลูโรนิกเพื่อเพิ่มความหล่อลื่นในข้อเข่าเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีของกระดูกและลดอาการปวดขณะเคลื่อนไหวฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าดีไหมเป็นคำถามค่ะการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมระดับปานกลางหรือมีน้ำเลี้ยงข้อเข่าน้อยลงช่วยให้ขยับข้อเข่าได้ลื่นไหลขึ้นและชะลอการผ่าตัดออกไปเมื่อโรคข้อเข่าเสื่อมวิธีรักษาแบบประคับประคองหรือการใช้ยาไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและอาการปวดเริ่มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันแพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดหัวเข่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุการผ่าตัดเปลี่ยนหัวข้อเข่าในปัจจุบันมีความแม่นยำสูงค่ะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้มั่นคงและปราศจากความเจ็บปวดอีกครั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมดคือการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่าที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดทั้งส่วนปลายกระดูกต้นขาและส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งแล้วแทนที่ด้วยข้อเข่าเทียมที่ทำจากโลหะและพลาสติกชนิดพิเศษคุณภาพสูงวิธีนี้ช่วยแก้ไขปัญหาขาโก่งผิดรูปได้ดีเยี่ยมและขจัดอาการปวดจากกระดูกเสียดสีกันได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมรุนแรงในทุกส่วนของข้อมีอาการปวดแม้ขณะพักหรือข้อเข่าผิดรูปมากจนไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนคือการผ่าตัดเพื่อเ

เปลี่ยนเฉพาะส่วนของผิวข้อที่เสื่อมสภาพโดยเก็บรักษากระดูกอ่อนและเส้นเอ็นส่วนที่ดีไว้แพทย์จะนำเฉพาะซีกที่เสียหายออกและแทนที่ด้วยวัสดุเทียมขนาดเล็กวิธีนี้ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของข้อเข่าขณะใช้งานได้มากกว่ามีแผลผ่าตัดขนาดเล็กบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยและฟื้นตัวได้รวดเร็วเหมาะกับผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของข้อเข่าเพียงบางส่วนหรือกรณีที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงเช่นการล้มหัวเข่ากระแทกพื้นจนเสียหายทุกส่วนเป็นต้นการพิจารณาผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นจะเหมาะกับใครบ้างลองมาฟังค่ะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพเมื่อการรักษาแบบประคับประคองมาถึงขีดจำกัดโดยผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดมักมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้1. ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้เช่นเดินขึ้นบันไดล้มเหลวหรือเดินในระยะสั้นๆไม่ไหว 2. ปวดตลอดเวลาแม้ขณะพักผ่อนหรือนอนหลับจนยาแก้ปวดและการฉีดยาไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการได้อีกต่อไป 3. อาการเจ็บป่วยนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจและการเข้าสังคมเนื่องจากข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้น 4. การได้รับการรักษาทางยาทำกายภาพบำบัดหรือฉีดสารน้ำหล่อเลี้ยงเข้าข้อเข่ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนแต่อาการกลับไม่ดีขึ้น 5. สังเกตเห็นขาโก่งออกหรือบิดเข้าด้านในอย่างชัดเจนรวมถึงเข่าติดจนไม่สามารถเหยียดขาได้สุดหรือพับงอได้ตามปกติ 6. มีข้อสงสัยในกรณีอื่นเช่นหมอนรองกระดูกเข่าฉีกซึ่งหากความเสียหายรุนแรงจนลุกลามเป็นข้อเข่าเสื่อมการผ่าตัดอาจเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะสำหรับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมการเตรียมความพร้อมจะช่วยลดความเสี่ยงระหว่างผ่าตัดและส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดดังนี้ควรเช็คการทำงานของหัวใจปอดและผลเลือดอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายพร้อมสำหรับการรับยาสลบและการผ่าตัดแจ้งรายชื่อยาที่กินเป็นประจำให้แพทย์ทราบโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดหรือยาแอสไพรินซึ่งอาจจะต้องหยุดล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อป้องกันเลือดออกผิดปกติการปฏิบัติตามกฎงดน้ำและอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดตามคำแนะนำของวิสัญญีแพทย์การจัดบ้านให้ปลอดภัยเช่นย้ายห้องนอนลงมาชั้นล่างติดตั้งราวจับในห้องน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางที่อาจทำให้สะดุดล้มรวมทั้งการฝึกบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงก่อนการผ่าตัดเพื่อให้หลังผ่าตัดสามารถลุกเดินและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและใช้วิธีประคบเย็นเพื่อช่วยลดอาการบวมในช่วงแรกหลังผ่าตัดรักษาความสะอาดของแผลผ่าตัดให้แห้งอยู่เสมอห้ามให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหมเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังและข้อเข่าเทียมเริ่มฝึกงอและเหยียดเข่ารวมถึงการฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินให้เร็วที่สุดตามคำแนะนำของนักกายภาพเพื่อป้องกันข้อติดแข็งหากมีอาการขาบวมแดงมากแผลมีหนองซึมหรือมีไข้สูงควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงจนกว่ากล้ามเนื้อขาจะแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้เพื่อป้องกันการล้มในช่วงพักฟื้นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเช่นผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วจะกลับมาเดินได้เมื่อไหร่คำตอบคือผู้ป่วยมักเริ่มลุกยืนหรือหัดเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินภายใน 1-2 วันหลังผ่าตัดและจะกลับมาเดินได้คล่องตัวขึ้นภายใน 4-6 สัปดาห์หากทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอคำถามต่อมาคือการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าจะช่วยรักษาให้หายขาดได้ไหมคำตอบคือไม่สามารถทำให้หายขาดได้แต่ช่วยลดการเสียดสีบรรเทาอาการปวดและชะลอการผ่าตัดได้ในผู้ป่วยระยะเริ่มต้นถึงปานกลางโดยผลลัพธ์จะคงอยู่ประมาณ 6-12 เดือนคำถามต่อมา

ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนคำตอบคือปัจจุบันข้อเข่าเทียมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงมีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 15-20 ปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะขอบคุณบทความสุขภาพจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีเรามาฟังเพลงเก่ากันค่ะ3เพลงด้วยกันเพลงแรกเป็นเพลงที่ชื่อว่าดอกฟ้าร่วงเสียงของคุณนฤทธิ์อารีและคุณวงจันทร์ไพโรจน์ตามด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีและคุณวงจันทร์ไพโรจน์อีกเช่นกันเป็นเพลงที่ชื่อว่าพบกันใหม่จากนั้นอีก1เพลงคู่เสน่หาจากคุณนฤทธิ์อารีและคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะ3เพลงติดกันค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงที่รายการนำมาเปิดครั้งนี้ค่ะการเปิดเพลงเก่าๆนั้นยังช่วยให้คนไทยได้ย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินในดวงใจที่ชื่นชอบเพลงที่ชื่นชอบทำให้ไม่ลืมศิลปินไม่ลืมเพลงเหล่านั้นและยังจดจำได้อยู่เสมอค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มีรายได้ไม่มีผลกำไรแต่ทำเพื่อคนไทยในแคนาดาได้มีโอกาสรับข่าวสารรับความบันเทิงคนไทยในแคนาดามีน้อยนะคะบางคนมีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตบางคนนั้นไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาดังนั้นรายการของเราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อชุมชนไทยค่ะ

ช่วงนี้เรามาฟังประวัติรายการวิทยุไทยเรดิโอแคนาดากันค่ะรายการวิทยุไทยในแคนาดานั้นก่อตั้งและดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยคุณประเสริฐบุตรสิงห์ขอนนะคะปัจจุบันคุณประเสริฐบุตรสิงห์ขอนได้เสียชีวิตไปแล้วในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ในขณะนั้นใช้ชื่อรายการว่าไทยนิวส์ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอในนครโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงในวันเสาร์เวลา 22:00 นถึง 24:00 นที่คลื่น AM 1430และออกอากาศทางแฟร์ชายเรดิโอในนครแวนคูเวอร์เป็นเทปในวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นที่คลื่น AM 1470ค่ะนอกจากนั้นยังออกอากาศเป็นเทปที่เมืองแคลกอรีในวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 8:00 นที่คลื่น FM 94.7 ด้วยในช่วง12ปีที่คุณประเสริฐบุตรสิงห์ขอนนั้นได้ทำรายการนะคะก็มีการสละทุนทรัพย์ส่วนตัวนะคะแรงกายแรงใจรวมทั้งทุ่มเทเวลาให้กับรายการวิทยุไทยไทยนิวส์โดยต้องการให้ชุมชนไทยนั้นมีข่าวสารรับฟังข่าวสารสาระจากประเทศไทยและในแคนาดารวมทั้งได้รับความบันเทิงหลังจากการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยกล่าวได้ว่าคุณประเสริฐบุตรสิงห์ขอนนั้นก็คือผู้ที่ทำให้ชุมชนไทยมีวิทยุไทยฟังค่ะในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2551คุณประเสริฐนั้นก็ได้ประกาศหยุดดำเนินรายการแล้วก็หาผู้สนใจมาดำเนินรายการต่อแต่ว่าไม่มีใครแสดงความจำนงที่จะมาทำรายการจากนั้นในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนะคะ2551ยุ้ยเองเนี่ยเป็นอาสาสมัครของรายการไทยนิวส์มาเกิน3ปีแล้วล่ะเห็นว่ารายการนั้นเป็นสื่อของชุมชนไทยซึ่งถ้าหากคุณประเสริฐไม่ทำแล้วมันก็จะหายไปไม่มีใครสนใจมาทำต่อยุ้ยก็เลยบอกคุณประเสริฐไปว่าจะขอสานต่อเจตนารมณ์ของคุณประเสริฐแต่ว่าคุณประเสริฐในขณะนั้นเนี่ยก็มองว่าควรจะมีการรออีกสักนิดนึงนะคะรอว่าเผื่อมีใครที่สนใจอยากจะมาทำรายการก็จะได้ให้มีการแข่งขันในการที่จะเข้ามาทำรายการเพื่อให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับคนที่สนใจที่จะมาทำตอนที่คุณประเสริฐประกาศเกษียณตัวเองจากรายการวิทยุนั้นเนี่ยเป็นการประกาศในเดือนพฤศจิกายน2551แต่ว่าจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2552เนี่ยก็ยังไม่มีใครติดต่อมาว่าจะขอเข้ามาทำรายการไม่ว่าจะผ่านทางคุณประเสริฐเองหรือว่าจะผ่านมาทางยุ้ยก็ไม่มีนะคะคุณประเสริฐก็เลยได้แจ้งกับทางผู้จัดการสถานีในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันนั้นผู้จัดการสถานีท่านนั้นก็ได้เกษียณอายุไปแล้วเมื่อ

เดือนเมษายนปี2566ตอนนั้นที่คุณประเสริฐแจ้งไปเนี่ยบอกว่ามีคนสนใจก็คือมียุ้ยเนี่ยสนใจที่จะทำรายการต่อเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนอื่นเลยนะคะมียุ้ยคนเดียวผู้จัดการสถานีเนี่ยเขาก็ได้ขอเอกสารประวัติส่วนตัวของยุ้ยเองแล้วก็มีการสัมภาษณ์จริงๆแล้วผู้จัดการสถานีเนี่ยเขาก็รู้จักยุ้ยอยู่แล้วเพราะว่ายุ้ยเป็นอาสาสมัครให้กับรายการไทยนิวส์ที่พี่ประเสริฐดำเนินการเนี่ยมามากกว่า3ปีแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกันมาตลอดผู้จัดการสถานีเนี่ยให้ยุ้ยมาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มาคุยกันแนวทางอะไรต่างๆรวมทั้งแสดงเอกสารทางการเงินว่ามีสภาพทางการเงินที่สามารถจ่ายค่าเช่าเวลาได้ตอนนั้นค่าเช่าเวลาสูงนะคะปีหนึ่งก็หลายพันเหรียญทีเดียวหลายพันเหรียญแคนาดานะคะหลังจากนั้นเนี่ยยุ้ยก็ผ่านการคัดสรรเข้ามาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ดำเนินรายการตามระเบียบของสถานีวิทยุอย่างถูกต้องสถานีนั้นแจ้งยุ้ยนะเริ่มดำเนินรายการได้ตั้งแต่เดือนสัปดาห์แรกของมีนาคมปี2552ซึ่งสัญญาในขณะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาปีต่อปียุ้ยเองก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในรายการวิทยุไทยว่าจะขอสานต่อเจตนารมณ์โดยจะผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยเพื่อให้ชุมชนนั้นได้รับข่าวสารสาระและความบันเทิงโดยไม่มุ่งหวังกำไรในขณะนั้นเนี่ยก็ประกาศด้วยว่าหากสามารถทำได้เนี่ยจะพยายามขยายการทำรายการไปยังโทรทัศน์ด้วยในอนาคตนะคะอันนี้เป็นการประกาศในปีพุทธศักราช2552ตอนที่ยุ้ยเข้ามาเริ่มทำรายการวิทยุไทยหลังจากนั้นเนี่ยยุ้ยก็เปลี่ยนชื่อรายการนะคะเป็นไทยเรดิโอแคนาดาแล้วก็มีการปรับปรุงรายการมีความหลากหลายในข่าวสารเนื้อหาสาระข่าวจากประเทศไทยข่าวจากแคนาดาความรู้เรื่องสุขภาพการประกาศข่าวสารสาระของสมาคมไทยแห่งออนทาริโอข่าวจากวัดไทยข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงออตตาวาข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครโตรอนโตแล้วก็ข่าวฝากจากชาวไทยในชุมชนไทยค่ะในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุภาษาไทยของสถานีนะคะที่ยุ้ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการตอนนั้นเนี่ยยุ้ยเองมีสถานะเป็นกรรมการสมาคมไทยแห่งออนทาริโอด้วยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคมก็มีการแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมไทยในขณะนั้นเนี่ยให้ทราบว่าคุณประเสริฐบุษิงขอนนั้นขอเกษียณออกจากการทำวิทยุไทยนะคะแต่ก็ไม่มีใครเสนอตัวเข้ามาทำแล้วต่อมายุ้ยเองก็แจ้งในที่ประชุมเช่นกันว่ายุ้ยนั้นได้ผ่านกระบวนการเข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุไทยต่อจากคุณประเสริฐบุษิงขอนนะคะซึ่งในขณะนั้นสมาชิกที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งออนทาริโอนั้นก็รับทราบแล้วก็ไม่มีการคัดค้านอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าจากนั้นไม่นานค่ะก็มีข่าวลือนะคะข่าวลือในชุมชนไทยนี่แหละลือกันมาเนื่องต่อเนื่องเลยนะคะบอกว่ายุ้ยเนี่ยอ้างว่าไม่มีผลประโยชน์จากการทำรายการวิทยุแต่ว่าได้รับผลประโยชน์จากการผลิตและดำเนินรายการวิทยุมากมายได้รับค่าโฆษณาจากร้านต่างๆได้รับเงินสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงออตตาวาเป็นรายเดือนบางข่าวนะคะที่มาเนี่ยพูดถึงขนาดว่าได้เดือนละต้องพันกว่าเหรียญพันกว่าเหรียญแคนาดาบางข่าวก็บอก500เหรียญแคนาดานะคะแล้วก็มีการพูดกันว่ารายการวิทยุไทยนั้นควรจะต้องเป็นของสมาคมไทยแห่งออนทาริโอแต่ยุ้ยเนี่ยไปเอารายการมาเซ็นสัญญาเป็นส่วนตัวข่าวลือมากมายค่ะนะคะข่าวลือมากมายรวมทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องส่วนตัวที่พูดว่ายุ้ยนั้นเอาเงินมาจากไหนที่จะบินไปกลับประเทศไทยด้วยชั้นธุรกิจเอาค่าโดยสารที่มีราคาแพงนั้นมาจากไหนอะไรทำนองนี้นะคะก็ทำให้เข้าใจผิดว่ายุ้ยเนี่ยมีผลประโยชน์เกิดความแตกแยกเพราะว่าบางคนที่รู้เรื่องราวรู้ความจริงเนี่ยเขาก็เข้าใจว่ายุ้ยเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะคะเข้ามาทำด้วยใจแท้ๆขณะเดียวกันอีกส่วนนึงก็ไปฟังข่าวลือว่ามันก็น่าจะจริงนะแล้วไม่งั้นทำไมยุ้ยถึงมีเงินอะไรทำนองนี้มันก็มีการสร้างข่าวลือมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่16มกราคมปี2553ยุ้ยก็เลยออกแถลงการวิทยุไทยในรายการไทยเรดิโอแคนาดาที่ยุ้ยจัดนี่แหละค่ะขอหยุดประกาศประชาสัมพันธ์ใดๆให้กับธุรกิจเพื่อพยายามให้เกิดความโปร่งใสนะคะในตอนนั้นเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดว่ายุ้ยมาประกาศประชาสัมพันธ์โน่นนั่นนี่เพราะว่าได้เงิน

ต่อมาเนี่ยทางสถานีวิทยุผู้จัดการเนี่ยเขาก็ขอพบยุ้ยแล้วก็แจ้งให้ยุ้ยทราบว่าสมาคมไทยแห่งออนตาริโอในขณะนั้นเนี่ยได้มีการส่งจดหมายลงนามโดยนายกสมาคมในขณะนั้นแล้วก็ส่งตัวแทนสมาคมไทยแห่งออนตาริโอนั้นเข้าไปพบเจรจาขอผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยจากสถานีในการเจรจาครั้งนั้นเนี่ยยุ้ยเองซึ่งมีสถานะเป็นกรรมการสมาคมไทยแห่งออนตาริโอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยเลยไม่ทราบเลยว่ามีการเข้าไปพบสถานีใดๆจนกระทั่งผู้จัดการสถานีนั้นเรียกยุ้ยเข้าไปพบแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถามยุ้ยว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไทยเกิดอะไรขึ้นกับการที่สมาคมนั้นเข้ามาขอทำรายการยุ้ยเองยุ้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าสมาคมไทยเขาอยากทำเนี่ยก็ให้เขาทำได้ยุ้ยไม่มีปัญหายุ้ยก็บอกกับสถานีไปแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้กล่าวอ้างเอ่ยในทางเสียหายให้กับสมาคมใดๆทั้งสิ้นมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่นิดนึงนะคะตอนที่คุณประเสริฐบุษิงขอนเป็นเจ้าของรายการวิทยุไทยแล้วก็ทำรายการอยู่เนี่ยยุ้ยเป็นอาสาสมัครเท่าที่ยุ้ยเห็นและทราบนะคะด้วยตัวเองก็คือว่ามีการสนับสนุนด้านการเงินจากสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตาวาเป็นครั้งเป็นคราวประมาณ 1,500 เหรียญบ้างนะคะ 2,000 เหรียญแคนาดาบ้างต่อครั้งต่อปีนะคะยุ้ยไม่มีข้อมูลแน่ชัดมันเป็นการรับที่ทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตาวานั้นมอบให้กับคุณประเสริฐบุษิงขอนส่วนในช่วงท้ายๆตอนที่คุณประเสริฐนั้นเนี่ยยุ้ยก็ทราบจากคุณประเสริฐว่ามีลูกค้ารายเดียวจ่ายค่าโฆษณาในตราหลัก100เหรียญแล้วก็จ่ายเพียง2เดือนเท่านั้นจริงๆนะคะที่ยุ้ยรับทราบมาในช่วงที่คุณประเสริฐบุษิงขรนั้นผลิตรายการอยู่แต่ว่าในช่วงที่ยุ้ยเข้ามาทำรายการแล้วเนี่ยยุ้ยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเนี่ยอยู่2หรือ3ครั้งถ้าจำไม่ผิดครั้งหนึ่งเนี่ย 2,000 เหรียญแคนาดาปีละครั้ง 2,000 เหรียญแคนาดาซึ่งขณะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเวลาสถานีค่าเช่าเวลาการออกอากาศของสถานีเนี่ยประมาณ 6,000 เหรียญแคนาดาต่อปีปีนี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันรถที่เดินทางไปกลับมาจัดรายการสดค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้รวมทั้งค่าของรางวัลที่ยุ้ยนำมาเล่นเกมมาจัดคำถามอะไรในรายการด้วยซึ่งถ้าถามว่าผลประโยชน์ที่ได้หรือว่าค่าสนับสนุนที่ได้เนี่ยมันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้สม่ำเสมออันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะคะข้อเท็จจริงเลยใครสงสัยเนี่ยขอสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาขอดูหลักฐานได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยุ้ยก็ได้แจ้งกับสมาคมไทยแห่งออนตาริโอเช่นกันนะคะว่าถ้าอยากได้หลักฐานเนี่ยให้ขอกับทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเพราะว่ายุ้ยไม่มีหน้าที่มาชี้แจงไม่แน่ใจว่าทางสมาคมไทยแห่งออนตาริโอในสมัยนั้นเนี่ยเขาได้มีการขอไหมหรืออย่างไรทีนี้ในช่วงแรกที่ยุ้ยเข้ามาทำรายการวิทยุไทย 2-3 ปีแรกเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนรายการเป็นเช็คนะคะเป็นเช็คไม่ใช่เงินสด100เหรียญบ้าง200เหรียญบ้างประมาณ 2-3 รายเท่านั้นนะคะไม่มีมากกว่านี้แต่ว่ายุ้ยก็ไม่ได้บันทึกข้อมูลว่าได้รับเช็คจากใครบ้างแต่ยืนยันด้วยเกียรติและด้วยศักดิ์ศรีและด้วยฟ้าดินเป็นพยานใช้คำนี้เลยนะคะยุ้ยไม่เคยเอาเช็คไปขึ้นเงินไม่เคยเอาเช็คไปขึ้นเงินจนกระทั่งเช็คมันหมดอายุว่าง่ายๆทีนี้ถามว่าคนที่เขาให้เช็คมาเนี่ยอยากสนับสนุนรายการเนี่ยเขาได้ตรวจสอบไหมยุ้ยไม่เคยถามนะคะว่าเงินออกจากบัญชีเขาไหมอะไรยังไงยุ้ยไม่เคยถามแต่เช็คเนี่ยยุ้ยไม่เคยเอาขึ้นเงินมีอยู่ครั้งหนึ่งยุ้ยก็ได้บอกพี่ท่านหนึ่งที่สนับสนุนรายการมาว่าหลังจากผ่านไปประมาณปี2ปีแล้วมั้งยุ้ยก็เลยบอกว่ายุ้ยไม่ได้เอาเช็คพี่ไปขึ้นเงินนะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่มากที่ช่วยแต่ว่าไม่ได้เอาเช็คไปขึ้นเงินพี่คนนั้นเขาก็บอกว่าเอ้าพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ได้เช็คเลยไม่ได้เช็คตรวจสอบบัญชีเลยมันก็จบกันไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของส่วนตัวนะคะที่ว่าทำไมยุ้ยถึงมีเงินในการที่จะจ่ายค่าเครื่องบินไปกลับประเทศไทยชั้นธุรกิจต้องขอโทษนะคะยุ้ยไม่เคยดูถูกใครนะอย่าเข้าใจผิดยุ้ยไม่เคยดูถูกใครแต่ว่ายุ้ยเดินทางด้วยชั้นธุรกิจเพราะว่ายุ้ยมีพ่อแม่เป็นผู้

สนับสนุนด้วยความที่ยุ้ยเองเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องมดลูกแล้วก็มีการผ่าตัดแล้วก็ไปเมืองไทยแล้วก็มีการผ่าตัดพ่อแม่ในขณะนั้นเนี่ยก็สนับสนุนโดยการที่ว่ากลัวลูกจะกระทบกระเทือนกลัวลูกจะสุขภาพมีปัญหาอะไรก็ว่าแต่พ่อแม่ก็เลยซื้อชั้นธุรกิจให้เดินทางและหลังจากนั้นก็เดินทางด้วยชั้นธุรกิจยกเว้นว่าเป็นการเดินทางด้วยงานนะคะงานที่ทำในขณะนั้นก็จะเดินทางด้วยชั้นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นทริปไหนที่พ่อแม่กลับบ้านเองเวเคชั่นเองเนี่ยพ่อแม่ก็จะให้ชั้นธุรกิจเดินทางไปกลับแล้วก็ยุ้ยก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆไม่ควรจะนำเรื่องนี้มาโจมตีกันต่อมาเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นเรายังมีงาน Taste of Thailand อยู่นะคะซึ่งลักษณะคล้ายๆกับ Thai Festival ในปัจจุบันนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงออตตาวาท่านหนึ่งนะคะเป็นประธานในการประชุมเรื่องการจัดงาน Taste of Thailand ซึ่งมีสมาคมไทยออนตาริโอเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแทนสถานทูตเพราะว่าอยู่ในนครโตรอนโตตอนนั้นเนี่ยก็มีการนำกลุ่มของผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยเนี่ยนำประเด็นเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาคุยในที่ประชุมซึ่งในขณะนั้นมีท่านเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาท่านนั้นเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมโดยที่บอกว่าสมาคมไทยแห่งออนตาริโอนั้นเนี่ยสมควรเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของรายการวิทยุไทยรวมทั้งบอกว่าได้มีการเข้าไปคุยกับสถานีแล้วแล้วก็สถานีนั้นก็ยื่นเงื่อนไขมานะคะว่าจะต้องให้ยุ้ยเนี่ยเป็นผู้รับรองกับสถานีว่าสมาคมไทยเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาดำเนินการมาผลิตรายการและดำเนินการให้ยุ้ยเป็นใช้คำว่า reference ขณะเดียวกันสมาคมไทยก็ได้พูดในที่ประชุมด้วยว่าจะให้ยุ้ยเนี่ยมาสอนการผลิตและดำเนินรายการให้กับคนที่สมาคมไทยจะคัดเลือกเข้ามาดำเนินรายการในตอนนั้นเนี่ยยุ้ยฟังด้วยความสงบนิ่งเพราะเนื่องจากว่าใจเนี่ยได้มอบรายการวิทยุไปแล้วตัดใจไปแล้วพูดง่ายๆเถอะเพราะว่ายุ้ยไม่อยากมีปัญหานะคะยุ้ยไม่อยากมีปัญหาเราทำความดีมาตั้งเยอะแล้วอยู่ดีๆเราจะมามีปัญหาเพื่ออะไรนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆก็คือชุมชนไทยมันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์อยู่แล้วณตอนนั้นเนี่ยใจคิดอย่างนั้นเลยนะคะใจคิดอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยยุ้ยก็เลยสรุปว่าในที่ประชุมนะคะในที่ประชุมตอนนั้นยุ้ยก็บอกว่าจริงๆถ้าพูดถึงว่าใครควรจะเป็นผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุไทยหรือว่ามันจะต้องเป็นของสมาคมไทยอย่างออนตาริโอนั้นเนี่ยยุ้ยคิดว่าควรจะต้องเชิญคุณประเสริฐบุตรสิงขรเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีคุณประเสริฐบุตรสิงขรนะคะคือยุ้ยไม่ทราบมาก่อนว่าทางคณะนี้เนี่ยจะมีการนำประเด็นเรื่องนี้เข้ามาก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครเชิญพี่ประเสริฐบุตรสิงขรนั้นเข้ามาประชุมมันควรจะต้องเชิญพี่ประเสริฐบุตรสิงขรเข้ามาเพราะว่าการได้มาของเวลาในการออกอากาศวิทยุของสถานีเนี่ยในความขัดแย้งใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ยุ้ยจะมาแคนาดามันเกิดขึ้นก่อนที่ยุ้ยจะเข้ามาทำผลิตและดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นยุ้ยจะไม่สามารถตอบได้ว่าใครควรจะเป็นเจ้าของรายการแต่ว่ายุ้ยเนี่ยผ่านกระบวนการของสถานีอย่างถูกต้องแล้วในขณะที่ยุ้ยสามารถเป็นพยานได้ก็คือว่าตอนที่พี่ประเสริฐบุตรสิงขรประกาศหาคนมาทำรายการเนี่ยไม่มีใครแสดงความจำนงมาเลยนั่นคือสิ่งที่อยู่ในยุ้ยอยู่ในเหตุการณ์แต่ถ้าความขัดแย้งก่อนหน้านั้นหรือว่าใครควรจะได้รายการไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยยุ้ยไม่ทราบเพราะว่ายุ้ยมาทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยยุ้ยก็เลยชี้แจงในที่ประชุมไปแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการที่มีข่าวว่ายุ้ยเนี่ยได้รับผลประโยชน์อะไรมากมายเนี่ยยุ้ยก็พูดต่อหน้าท่านเอกอัครราชทูตในขณะนั้นเลยว่ายุ้ยไม่ทราบนะคะแต่ที่ยุ้ยได้เนี่ยยุ้ยได้มาเท่านี้แล้วยุ้ยเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้แต่ขณะเดียวกันยุ้ยก็ไม่มีความจำถ้าพูดจริงๆยุ้ยไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงใดๆเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างยุ้ยกับสถานีส่วนเรื่องที่คณะที่อยากจะผลิตและดำเนินรายการในขณะนั้นเนี่ยได้พูดถึงว่าอยากจะให้ยุ้ยเนี่ยเป็น reference บอกกับสถานีว่าจะให้สมาคมไทยเข้ามาทำแล้วก็จะให้มาสอนคนของสมาคมไทยที่จะคัดเลือกมาเพื่อมาผลิตและดำเนินรายการยุ้ยก็บอกว่ายุ้ยไม่สามารถเป็น reference ให้ได้เพราะยุ้ยไม่รู้ว่าสมาคมไทยจะเลือกใคร

ใครมาทำสมาคมไทยสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรจะสามารถทำไปได้ตลอดไหมแล้วยุ้ยจะไปเป็น reference ให้ได้อย่างไรยุ้ยไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเป็น reference ให้กับองค์กรสมาคมไทยแห่งออนตาริโอได้นั่นคือคำตอบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะให้ยุ้ยมาสอนคนที่จะเข้ามาทำยุ้ยต้องถามก่อนว่าถ้าสมาคมไทยคัดเลือกคนเข้ามาทำแล้วยุ้ยสอนแล้วแล้วเขาทำไม่ได้ล่ะแล้วถ้าเขาทำไม่ได้แล้วยุ้ยต้องสอนต่อไปเรื่อยๆไหมสอนคนอื่นๆคนใหม่ๆต่อไปไหมงานยุ้ยไม่จบไงเพราะฉะนั้นคือยุ้ยไม่สามารถจะทำให้ได้จะกลายเป็นว่ายุ้ยไม่มีความจริงใจในการสอนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยุ้ยจึงปฏิเสธในที่ประชุมยุ้ยพูดเลยยุ้ยขอปฏิเสธเสร็จแล้วยุ้ยก็ได้ยืนยันในที่ประชุมว่ายุ้ยไม่ขัดข้องถ้าสมาคมไทยแห่งออนตาริโอในขณะนั้นนะในขณะนั้นจะรับรายการวิทยุไทยไปทำยุ้ยไม่ขัดข้องยุ้ยได้แจ้งกับสถานีไว้เรียบร้อยแล้วว่ายุ้ยยินดีไม่ขัดข้องเพราะที่สุดแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนในคนในชุมชนไทยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะช่วงปีพุทธศักราช2552ถึง2553ในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงของการประชุมนัดนั้นเนี่ยก็มีการเชิญผู้จัดรายการวิทยุเพื่อนบ้านเราเข้ามาด้วยซึ่งยุ้ยก็งงทุกคนก็งงว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านเอกอัครราชทูตได้เอ่ยปากเลยว่าเอ๊เชิญเพื่อนบ้านเราเข้ามาฟังเราคุยกันเรื่องภายในทำไมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนะคะประหลาดจริงๆก็งงๆอยู่แต่ว่าในที่ประชุมตอนนั้นเนี่ยก็มีการสรุปท่านเอกอัครราชทูตได้สรุปว่าถ้าสมาคมไทยยังไม่รู้ว่าจะให้ใครทำแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเองในขณะที่ยุ้ยเนี่ยทำอยู่แล้วประกาศข้อมูลข่าวสารให้กับสมาคมไทยแห่งออนตาริโออยู่แล้วประกาศข้อมูลข่าวสารชุมชนและข่าวสารต่างๆให้อยู่แล้วและแถมยังจ่ายเงินเองด้วยจะดีกว่าไหมท่านก็ถามในที่ประชุมนะคะว่าจะดีกว่าไหมถ้าจะให้คุณยุ้ยเขารับผิดชอบทำต่อไปแล้วสมาคมไทยแห่งออนตาริโอถ้ามีอะไรเนี่ยก็บอกคุณยุ้ยเขาให้เขาประกาศให้เขาพูดให้เขาทำจากการประชุมนัดนั้นก็ไม่มีเรื่องของการที่จะมาขอทำรายการอีกซึ่งยุ้ยเองเนี่ยทำรายการมาจนถึงทุกวันนี้ยุ้ยจ่ายเงินเองค่ะนะคะยุ้ยจ่ายเงินด้วยทุนส่วนตัวในช่วงแรกเนี่ยพ่อแม่ให้มาค่ะพ่อแม่ส่งเงินมาให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมทั้งหลายๆอย่างต้องขอบคุณพ่อแม่ยุ้ยนะคะที่เขาสนับสนุนตอนหลังยุ้ยก็เริ่มจ่ายเองนะคะจ่ายเองอะไรเองอะไรขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันน้อยลงเยอะมากนะคะน้อยลงมาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าเช่าเวลาสถานีมันน้อยลงเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงนะคะยุ้ยยังทำต่อเพราะเนื่องจากว่ายังมีอีกคนอีกจำนวนมากที่ยังฟังรายการวิทยุอยู่หลายๆคนยุ้ยเชื่อค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าอินเทอร์เน็ตเข้า YouTube เข้าอ่านข่าวโน่นนั่นนี่ด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงต้องพึ่งรายการวิทยุพึ่งข้อมูลที่ยุ้ยนำมาฝากกันโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานราชการที่ให้บริการคนไทยยุ้ยก็จะทำต่อไปจนกว่ายุ้ยจะทำไม่ไหวเมื่อก่อนนี้รายการจัดไว้2ชั่วโมงนะคะตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ประเสริฐบุษงคอนั้นจัดไว้2ชั่วโมงตอนยุ้ยเข้ามาทำก็2ชั่วโมงจนตอนหลังมีปัญหาสุขภาพทางสถานีก็บอกว่างั้นลดลงเหลือชั่วโมงหนึ่งไหมนะคะยุ้ยก็เห็นด้วยก็จัด1ชั่วโมงจนสุดท้ายเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยก็มีปรับนะคะโดยการที่รายการหลัง1ทุ่มเนี่ยให้เป็นเทปทั้งหมดทีนี้รายการเราเนี่ยมันตกดึกมันก็ไม่ได้เป็นรายการสดเลยนะคะมันก็เป็นเทปมาตลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่สดอะค่ะมันไม่สดก็คุยกับสถานีมาจนตลอดนะคะจนกระทั่งปีนี้2569เดือนพฤษภาคมเนี่ยทางสถานีก็อนุมัติให้รายการไทยเรดิโอแคนาดานั้นกลับมาจัดรายการสดอีกครั้งแต่ว่าเปลี่ยนเวลาจากกลางคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมแต่ว่าเป็น10โมงเช้าถึง11โมงเช้า
ที่คลื่น AM 1430แล้วก็ส่วน

0: แล้วก็ถูกข่าวลือถูกทำให้เสียกำลังใจทำให้เราถึงขนาดตัดใจว่าเราไม่ยุ่งแล้วเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วกับชุมชนไทยคิดถึงขนาดนั้นนะคะแต่คนที่ดึงสติเราก็คือสามีของเราวันนี้ไทยเรดิโอแคนาดายังคงอยู่ค่ะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะติดตามไปเรื่อยๆเอาละค่ะเราก็จบเรื่องของประวัติวิทยุไทยเท่านี้อย่างที่เรียนไม่มีเจตนาว่ากล่าวใครแต่นี่คือเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะ
1: เรามาฟังเพลงช่วงที่2นะคะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าค่ะเสียงของคุณสายันสัญญาเพลงนี้มีชื่อว่าความรักเหมือนยาขมจากนั้นเสียงของคุณสายันสัญญาเช่นกันรักที่ถูกลืมขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนที่รายการนำเพลงมาเปิดค่ะรายการของเราเป็นรายการที่ไม่มีรายได้ไม่มีกำไรไม่มีสปอนเซอร์เราก็จัดกันเพื่อให้คนไทยนั้นได้มีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารได้รับข้อมูลรวมถึงได้รับความบันเทิงเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณค่ายเพลงขอบคุณศิลปินด้วยนะคะการเปิดเพลงเก่าๆก็ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบเพลงเหล่านั้นไม่ลืมศิลปินไม่ลืมเพลงแล้วก็ยังคิดถึงยังรำลึกถึงเพลงเหล่านั้นได้อยู่ในใจตลอดเวลาค่ะ

ถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะรายการไทยเรดิโอแคนาดาขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการทั้งที่เป็นรายการสดและเป็นเทปรายการขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเพลงปิดท้ายรายการนะคะอย่างที่เรียนมาตลอดเป็นรายการที่ไม่มุ่งเรื่องการเมืองใดๆด้วยแต่ว่าต้องการให้คนไทยนั้นรักเมืองไทยกันมากๆเรามาฟังรักเมืองไทยรายการไทยเรดิโอแคนาดาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณศิลปินทุกท่านขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ